0: เพื่อนในนั้น
1: LA 6 Collins Road, Foxtrot, Papa Sierra, Foxtrot 64, Florida Tag, Foxtrot, Papa Sierra, Foxtrot 64. 12124.
2: Yes, sir.